ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: ิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Radio Job. Crop to play hit 10:45 non-stop music. สิบเพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรรถจักรยานยนต์ Honda
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: Transmit 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop music
3: 10 play hit
4: 45 นาที
5: โดย Bitchin

0: 10เพลงต่อเนื่องแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันอังคารที่2มิถุนายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Bam อีก1วันนะฮะก็หลายๆคนน่าจะลาหยุดเพิ่มวันนี้เนาะแล้วก็ยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ3วันติดเป็นลองวีคเอนด์ไปเลยส่วนใครที่แม่ลาพฤหัสศุกร์ด้วยก็เป็นลองวีคเอนด์ก็ตั้งแต่วันเสาร์ยาวจนถึงวันอาทิตย์อีกอาทิตย์นึงเลยใช่ไหมฮะพอเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยรถยังไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่อาจจะมีเยอะบ้างบางช่วงแต่ถ้าเกิดเทียบกับเวลาตอนเช้าๆกับวันปกติที่ทำงานกันแบบเต็มรูปแบบเนี่ยถือว่าไม่ติดเลยนะก็ยังโล่งๆอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นงานจาก3 Man Down กับเพลงรักนั่นเอง1เพลงโรแมนติกหวานๆเลยที่ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้แหละเวลาที่อยากจะสารภาพรักกับใครเวลาที่เอาไปใช้ช่วงแบบวาเลนไทน์อะไรแบบนี้เนาะซึ่งล่าสุดผมเห็นมานะฮะ3 Man Down เพิ่งจะมีการไปทัวร์ต่างประเทศมาด้วยมีไปที่แบบญี่ปุ่นโตเกียวมีไปออสเตรเลียนะฮะไปทั้งเมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์ด้วยก็คือไปแบบระเบิดความมันให้กับวัยรุ่นชาวไทยหรือแบบคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเพราะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยอยู่กันหลายประเทศมากเลยทั่วโลกนะฮะแล้วก็จะมีศิลปินนี่แหละไปเปิดคอนเสิร์ตกันไปจัดแฟนมีตกันบ้างไปมอบความสุขให้กับคนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างแดนนั่นเองแล้วก็ได้ข่าวว่าบัตรโซลเอาด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ไม่ว่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องไม่ดีมาแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงคุณได้ถูกรักแบบตั้งใจคุณถูกค้นพบแล้วคุณจะรู้เลยว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปอะไรอะไรมันดีเหลือเกินนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Freehand เมื่อถูกค้นพบ Finally She Found ใครที่มีความรักที่ดีแล้วก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับบอกเลยว่าเราอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจากแพรวคณิตกุลถ้าเธอจะไปหนุ่มเจฟซาเตอร์นะฮะฉันก่อนเจอเธอแล้วก็ Big Ass กับไม่เดียงสาด้วยตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเซชวนกันต่อฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: ปปคอนปปปปคอนเอ๊ะ

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

จักรวาลไหนซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับ Monica นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วเช้าวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะทำงานกันแหละหรืออาจจะลาอยู่กับบ้านชิลๆกันไปนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับยุคหลังๆมานี้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเทรนด์เรื่องของสุขภาพคือมาแรงมากๆตั้งแต่แบบโยคะมาเลยเนาะปั่นจักรยานวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ล่าสุดคืออะไรฮะเต้นแอโรบิกใช่ไหมมีหลายอย่างมากเลยยังมีแบบเล่นกีฬาเทนนิสมีแบดมินตันด้วยคือเหมือนจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยคนหันมารักสุขภาพมากขึ้นก็เลยมีอะไรดีๆอยากจะมาแนะนำกันนะครับเป็นของฟรีด้วยซึ่งช่วงนี้นะฮะก็แจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job นี่

0: ไปเติมไฟฮีลใจนะครับกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยเป็นการรีชาร์จพลังให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งเรามีกิฟต์วอลเชอร์ให้ไปยืดเส้นยืดสายกันนะฮะเล่นพิคเกอร์บอลหรือว่าจะเป็นเทนนิสสติมูเลเตอร์ก็ได้ที่ The Lop Club Sport แล้วก็ Social Club ดีไซน์จัดจ้านใจสุดฮิปเลยทีเดียวยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีเราก็บอกเลยว่าที่อื่นอาจจะไม่มีแจกแต่ว่าของเรามีแจกให้ Exclusive มากๆเลยนะฮะง่ายๆเลยแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin นะฮะแล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปแบบฟรีๆที่ Flex 104.5 ได้เลยนะ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่
6: So out ยังร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ไม่มีที่ยืนโนโรนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Slap Kiss นั่นเองสำหรับคนที่เป็นได้แค่ตัวสำรองเป็นได้แค่เบอร์2 อยู่ข้างตัวแต่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในใจ เพลงนี้ยกให้พวกคุณเลยนะฮะและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ท้ายชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสเตย์จุนกันที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อ

0: มีซิงเกิลใหม่จากน้องนูนิวมาฝากกันนะฮะ New Season นั่นเองมีบทสุดท้ายจากพี่แบงค์ปรีติฟีเจอริ่งกับดาเอนโดรฟินแล้วก็หนุ่มสุดเท่อย่างทำไทยด้วยกับพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม Same Again ตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวได้กลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรนะฮะที่แม่ตอนนี้หัวใจก็เป็นสีชมพูชมพูซะเหลือเกินล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเป็นโปรเจกต์ละครเวทีกับแก๊งก้อยนัตตี้ดรีมแล้วก็ยังมีหลายๆคนเลยเห็นคุณทิมพิธาเขาก็มีการช่วยโปรโมทแชร์สตอรี่กันด้วยนะครับหวานกันเนาะคู่นี้ไม่รู้ว่าเวลาเขาอยู่กันสองคนเนี่ยคุณก้อย

0: จะร้องเพลงให้คุณทิมได้ฟังบ้างหรือเปล่าแม่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับผม10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วช่วงนี้นะฮะก่อนที่จะกลับมาเจอกันตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมจะมีสัมภาษณ์สองหนุ่มจอร์จควินด้วยต้องรอติดตามเลยนะครับผมช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แต่ว่าตอนนี้เรามารับสายผู้โชคดีกันดีกว่าสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเรานะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: คุณอ้อยค่ะ
0: คุณอ้อยยินดีด้วยนะครับผมเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะคุณอ้อยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: อยู่ที่ออฟฟิศนั่งทำงานอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ทำงานอยู่ใช่ไหมรบกวนเวลาแป๊บเดียวคุณอ้อยแล้วออฟฟิศเนี่ยอยู่ไกลไหมฮะ
2: อยู่แถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะ
0: เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโอ้ยช่วงนี้มันฝนตกหนักน้ำยังท่วมอยู่ไหมคุณอ้อย
2: ก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ท่วมจนแบบถนนเป็นคลองไปแล้วค่ะ
0: เป็นคลองแจ้งวัฒนะเหมือนที่เราเห็นกันทุกปีเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้เป็นกำลังใจให้
2: ช
0: ิน
2: แล้ว
0: ชินแล้วชินแล้วโอเคแต่เราไม่ควรชินกับอะไรแบบนี้นะคุณอ้อยเป็นกำลังใจให้นะครับผม
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวส่งให้เลย Flex Delivery ของเรานะครับส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะฮะแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์แบบสมูทราบรื่นของทุกคนเลยแล้วยังมีความหวานนะครับจากร้านคุโมแลบด้วยที่ร้านนี้บอกเลยว่าเขาอบชีสเค้กเป็นสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันนะฮะกับชีสเค้กออริจินัลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ยังมีบาออริจินอลด้วยยังไม่หมดนะครับคุณอ้อยยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งเลยส่งให้ถึงที่แน่นอนทานให้อร่อยเลยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ได้เลย
2: ให้เพื่อนๆที่ออฟฟิศมาช่วยกันทานด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ดีเลยยังไงก็อย่าลืมถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะครับอวดทุกคนได้เลยแล้วก็แท็กมาที่ Flextronic ได้เลยนะฮะ
2: โอเคได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนคุณอ้อยนะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนที่ Flex Connect กันด้วยขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Select Recommended This Week Check

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

ส่งท้ายชั่วโมงนี้เลือกเอาซิงเกิลใหม่จากน้องๆ Bus Because of You I Shine มาฝากกันดีใจที่ไม่มีเธอแฮปปี้นะฮะใน Flex Recommended Flex like Recommended Recommendedชาว Flex คนไหนสนใจเรื่องการออมเงินนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะฮะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็เรียกว่ารับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณเนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันอีกทีนึงตอน 5:00 น.เลยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Plaster นะครับผมเดี๋ยวเจอกันฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
4: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากจัสมินิก้านะครับเพื่อนเตือนแล้วนั่นเองครับผมใครเป็นแบบ FJ Putter บ้างครับเพื่อนเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่ฟังก็ยังรู้สึกชอบอ่ะยังไงก็รู้สึกว่าไปต่อได้อยู่ดีนิสัยแบบคนดื้อแบบนี้มันน่ารักเนาะเขาค้างตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะครับเปิดให้ฟังในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับวันนี้นะฮะหลายๆคนน่าจะหยุดยาวเนาะใช้ช่วงเวลาแบบแก๊ปสั้นๆนะครับในการหยุดยาวตั้งแต่จันทร์อังคารพุธไปเลยเนาะมนุษย์ออฟฟิศแบบเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับหรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้หรือใครที่อยู่บนถนนนะครับก็สามารถเปิดฟังได้เช่นเดียวกัน Flex 104.5 นะครับวันนี้3ชั่วโมงจัดให้เลยนะครับถึงบ่าย2โมงอยู่กับ FJ Putter อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมขอเข้ามาได้เลยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ซิงเกิลจากเพกราวนั่นเองนะครับใครที่คิดถึงนะครับอันนี้คือแบบซิงเกิลที่คัมแบ็กได้ดีมากๆเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า18มนุษย์ทองคำนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเพลงเนี่ยพูดถึงความรักอีกแล้วนะฮะความรักของเราของฉันนี่แหละว่าฉันเนี่ยเป็นเหมือนมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากเลยไม่ว่าใครจะไปไหนก็ตามแต่ฉันก็จะอยู่กับเธอนะโรแมนติกไหมล่ะเออนะและนี่ก็คือซิงเกิลที่มีกลิ่นอายแบบความคิดถึงจากเพลงกาวนะครับเชื่อว่าแฟนๆน่าจะชอบแน่ๆเลยนะฮะและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดในช่วง Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour และในช่วงมื้อเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Putter ขออนุญาตเสิร์ฟให้เลยกับ3เพลงนี้นะครับถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักจากเฟิร์สอนุวัฒน์นั่นเองครับTake care.

0: หนึ่งคนตรงนี้จากเพอร์พีทครับและไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนจากไดเอนโดฟินครับ
1: ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมา
0: และนี่ก็คือ3เพลงที่คุณต้องรอฟังในต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาสเตย์ทูนกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
2: Flex Flex Next Hour
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: โอ้ยพี่เฟกของเราใจดีตลอดกาลและนานเทินมากๆนะครับแจกกระหน่ำกลางปีกับเฟก 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job นั่นเองนะครับชีวิตแบบว่าเราต้องโนดราม่านะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณแบบว่าไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลรวมกันกว่าแสนบาทฟังมากรีชาร์จพลังให้คุณแบบว่ากลับมาเป็นสาวออฟฟิศชาวออฟฟิศที่แบบสายสตรองอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตหรือมีการเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงส่วนตัวกับคุณแมนการินนะครับแล้วก็แม่หมอต๊อกแต๊ก A4 ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีวอยเชอร์มาสาดนะครับและออนเซนไปผ่อนคลายกันได้รวมไม่ถึงสายกิจกรรมแอคทิวิตี้เหมือน FJ Partner ก็มีให้เช่นเดียวกันและอันนี้คือชอบสุดวอยเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ๋ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านโคตรจะอร่อยทั้งหมดนี้เป็นความจึ้งที่พี่เฟกนะครับส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลผ่านทางแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้พี่เฟกจัดให้ฟรีๆเลยจ้ะปรบมือให้รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมรีบดาวน์โหลดเลยนะครับแอปพลิเคชัน Flex Connect นะ
1: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: สวัสดีทางแอปพลิเคชันกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดาวน์โหลดมาแล้วถือว่าคุณเป็นคนโชคดีมากเพราะว่าในแอปเนี่ยมันมีการฟังแบบสะสมการฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แลกเฟกซ์คอยนะครับแล้วก็มารีดีมเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยยิ่งวันนี้นะทุกคนโซน VIP ของเราเนี่ยยังว่างอยู่นะครับสามารถเอาเฟกซ์คอยนะครับมารีดีมเข้าพื้นที่ VIP ได้นะครับเพื่อที่จะได้เจอกับจอร์จกวินวันนี้ปังมากผู้ชายมาแปลว่าเราต้องเลิศไงเข้าใจไหมแต่งหน้าแต่งตัวแต่งใจแต่งอะไรกันมาเลยทุ่มหนึ่งเจอกันนะครับสำหรับเฟกซ์ทอล์กจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยบิชชิน

0: เรื่องนี้เราแอบไม่ยินดีนิดนึงเนาะจะกลับไปทำไมถ้ากลับไปแล้วยังเป็นคนเก่าน่ะและนำให้ไปหาคนใหม่เลยดีกว่า
1: wow.
0: ไม่ว่าจะสเตตัสเพื่อนหรือเราจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่นอกสายตาเขาก็ตามนะครับก็ไม่แนะนำให้ใครกลับไปหาคนเก่าเด็ดขาดนะครับเหมือนซิงเกิลนี้เลยไม่อยากให้เป็นเขาครับจากไทม์ไทยผู้ชายเท่ๆนะครับร้องเพลงแบบ R&B
1: wow.
0: มีความเร้าใจแล้วก็เป็นที่สุดของที่สุดในหมู่เก้งแบบเรา และนี่ก็คือเพลงสุดท้ายนะครับในช่วง1045 Not Stormy 6 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: ่ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดี

0: นูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended.

ชอบเพลงนี้มากเลยจาก Freehand นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ FJ Putter เอามาฝากกันด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบครับผมเป็นเพลงที่พูดถึงความรักนะครับเมื่อเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้โลกของเราเนี่ยมันไม่อ้างว้างอีกต่อไปโอ้เพื่อน

0: ยิ่งช่วงนี้เนาะมันเป็นฟีลแบบว่าเหงาๆนะฝนตกแบบนี้เนี่ยฟังเพลงนี้แล้วอาจจะมีความแบบอยากโดนใครสักคนกอดก็เป็นได้เฮ้ยอะไรยังไงนะครับถ้ามีคนแบบนั้นแล้วกอดเขาไว้แน่นๆนะครับเพราะว่าเทศกาลแห่ฝนตกของชาวเก้งแบบเรานะครับเดือน6แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเหงาเลยนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะครับเอามาฝากกันในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ในช่วง Fake Next Hour ต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Patter ขอส่งด้วย3เพลงนี้ครับ

0: สามเพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับยกเว้นเรื่องเธอจากแพลวคณิตกุลครับผม You're Ever จากค็อกเทลฟีดกับคิวฟัวนะครับแล้วก็คนทางนั้นนะครับ Give My Project ครับผมสามเพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วในต้นชั่วโมงหน้าแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วนะครับส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวมี Fix Talk ตอน 1:00 นด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในวีคหน้าเลยจันทร์อังคารนะครับ 11:00 นถึง 12:00 นที่ Flex 104.5 แบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่อนเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เราเจอกันเร็วถึง5โมงเย็นวันนี้ฝากให้ FJ เซ็นดูแลได้นะคะส่วน5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงช่วง Flix Talk ที่จะมีจอร์จแล้วก็กวินทุกคนอยู่ต่อกับ FJ ญี่ปุ่นยาวๆสำหรับวันนี้แล้วก็ฟังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flix Connect ด้วยนะใครที่เป็นชาวออฟฟิศนะคะทุกคนเก่งมากเราทำงานกันมาครึ่งทางสำหรับปีนี้แล้วเนาะมันผ่านมากำลังจะครึ่งปีแบบเป๊ะๆแล้วเพราะฉะนั้น Flix 104.5 ก็เลยอยากจะหาโอกาสแจกกระหน่ำกลางปีกันสักหน่อยยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my job นะคะไปเติมไฟไปฮิวใจกับรางวัลกว่าแสนบาททุกคนทำไมถึงแสนบาทได้อะลองไปดูแล้วกันมันเยอะจริงไปรีชาร์จพลังชีวิตให้เรากลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมคอนเสิร์ตนะอะมีบัตรคอนเสิร์ตมีเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินแล้วก็แม่หมอต๊อกแต๊ก A4 มีวอลเชอร์มาสาจมีออนเซนไปยืดเหยียดไปเล่นพิคโคบอลหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์ก็มีหรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านเป็นวอลเชอร์ให้ทุกคนไปอิ่มกันแบบฟรีๆเยอะแยะมากมายทั้งหมดนี้คือแค่มีแอปพลิเคชัน Flix Connect ใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็สะสมการฟังนะคะเป็น Flix Coin เอามาร่วมลุ้นของรางวัลที่เซนบอกไปเมื่อสักครู่นี้กับ Flix 104.5 นะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

ากให้เขารักจาก Yesterday 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ Zen นะคะทุกคนไม่ได้ฟังผิดเซนมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูเวลาผิดด้วยตอนนี้ยังไม่บ่าย 3 โมง

0: พบกันอีกจาก Telex นะคะนี่เป็นเพลงที่หลายคนรอคอยหลายคนที่หมายความว่าหลายคนมากจริงๆนะคะซึ่งก็เห็นว่าหลายๆคนรอการกลับมาของการทำเพลงจาก Telex นะคะก็หยุดทำไปหลายปีเนาะแฟนเพลงก็รอกันเยอะจริงๆมาจนถึงเพลงนี้พบกันอีกก็เป็นชื่อเพลงที่เหมาะมากๆนะคะใครที่โตมากับ Telex ยินดีด้วยมีเพลงนี้ให้ฟังกันแล้วค่ะในช่วง Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: ยังมีเวลาอยู่กับ FJ Zen อีก2ชั่วโมงเต็มนะคะทุกคนอย่าลืมขอเพลงที่อยากฟังเข้ามากันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
2: yeah,

0: เราฟังได้เลยนะคะเดคิซุงิจากพี่ว่านธนกฤตค่ะลงใจโบกี้ไลออนและใจฉันตามเธอไปจากยังโอม3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับเซนค่ะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: เลือกเองกับมือจาก Season 5 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้2มิถุนาหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้หยุดกันไปซะส่วนใหญ่ก็อาจจะทำให้วันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาทำงานแล้วก็ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus กันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเจนเองก็เพิ่งได้ใช้วันนี้ได้ใช้ไปเมื่อช่วงบ่ายๆซื้อมัทฉะจากห้างเลยจ่ายไป60บาทราคาน่ารักเฉยเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้เขาช่วยออกให้เรา 60% เนาะรัฐบาลออก60เราออก40นะคะวันหนึ่งไม่เกิน200 1เดือนเนี่ยจะไม่เกิน 1,000 แล้วก็ใช้ได้ทั้งหมด4เดือนรวมแล้วถ้าใช้ครบโควต้าเลยเนี่ยก็คือ 4,000 บาทไปจนถึง30กันยายนใครที่รู้สึกว่าหุยไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ไปตลาดซื้อของด้วยอะไรอย่างนี้อาจจะใช้ไม่ครบก็ยังมีฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่เดี๋ยวรอ15มิถุนายนเริ่มเป็นวันแรกสำหรับการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะก็ใช้ได้ถึง30กันยาเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวรอเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือเขาจะให้เริ่ม15มิถุนาแล้วก็ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะต้องสั่งเฉพาะเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นนะคะจะไม่เหมือนเวลาเราไปสแกนหน้าร้านปกติที่ใช้ได้ถึง5ทุ่มอันนี้จะถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็รองรับมี4แพลตฟอร์มหลักๆเลยก็คือมี Grab มี Line Man มี Shopee Food แล้วก็ Robin Hood นะคะก็เตรียมตัวแล้วกันเผื่อว่าใครที่ได้สิทธิ์นี้จะได้บริหารจัดการใช้สิทธิ์นี้กันให้เต็มที่นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุM District Flex 104.5
1: แจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: ดีใจที่ไม่มีเธอจากบัส because of you I shine นะคะเพลงนี้ที่เปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วง Flex Recommended เอาใจ BS ทุกๆคนซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของวงบัสทั้ง12คนและน้องตู่ต้นตะวันที่มารับบทนางเอก MV ให้ด้วยใครชอบเพลงนี้แล้วยังไม่ได้ดู MV ก็ไปติดตามดูกันได้เลยนะคะเป็นเรื่องราวดราม่าของกลุ่มเด็กหนุ่มกับหญิงสาวที่โตมาด้วยกันในประเทศไทยในยุคก่อนๆอ่ะเป็นยุคอดีตเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักการจากลาที่ท้ายที่สุดแล้วจบลงยังไงไม่สปอยแล้วกันเผื่อว่าถ้ายังไม่ได้ดูจะได้ไปติดตามกันด้วยตัวเองนะคะก็ส่งท้ายในช่วงนี้นะชั่วโมงที่2ของ FJC ในวันนี้แล้วนะคะดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสค่ะ Flex Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: 3เพลงนี้ค่ะหลัง 4:00 น.ที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะอยู่กับ FJ Zen อีก1ชั่วโมงเต็มค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอย

0: ชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: ากใจจากอิงวรันธรนะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ถึงเวลาที่เราจะได้แสดงความยินดีกับผู้โชคดีประจำวันนี้แล้วนะคะอยู่ในสายกับ FJ เสร็จแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณอ้อย
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ชิมหรือว่าได้ทานแบบจริงจังหรือยังคะสำหรับ Flex Delivery วันนี
2: ้ได้ชิมตัวที่เป็นชีสเค้กกับกาแฟลาเต้ค่ะ
0: ทานคู่กันกลมกล่อมเข้ากันสุดๆเนาะใช่ไหม
2: คะ
0: แล้วคุณอ้อยเป็นคอกาแฟอยู่แล้วไหมคะเป็นสายนุ่มละมุนอย่างเบอร์ดี้

0: ว่าน่าจะจัดไปเต็มที่อยู่เหมือนกันเนาะคุณอ้อย
1: ค่ะก็แจกกันทั้งฟอร์ทั้งที่ออฟฟิศเลยค่ะ
0: โอ้ใจดีมากๆเลยค่ะยังไงฝากติดตาม Flex 104.5 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะได้เป็นผู้โชคดีในรอบต่อๆไปด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทำงานสู้ๆค่ะคุณอ้อย
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่เลยนะคะ Flex Delivery นะคะเดือนมิถุนายนค่ะทุกคนก็ส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องอย่างที่คุณอ้อยได้ลองดื่มไปแล้วนะคะเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตรวมถึงบาสก์ออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งโอ้โหดีมากๆทุกเมนูจับคู่กันยังไงก็ลงตัวนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับ Flex Delivery ของเราในช่วงนี้ค่ะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีจัดเลยค่ะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: Flex Leg Recommended This Week ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

18มนุษย์ทองคำที่ใครจะไปคิดว่าจะมาเป็นชื่อเพลงของ Playground ในวันนี้นะคะนี่คือเพลงที่พูดถึงความรักที่เชื่อว่าการรับมือกับศาสตร์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้สิ่งที่โหดที่สุดเนี่ยมันคือความรักแล้วก็ต้องฝึกความแข็งแกร่งภายในเหมือนกับการฝึกวิทยายุทธในหนังจีนนะคะนี่คือเพลงที่ในพาร์ทของชื่อเพลงเนี่ยเซนว่าโดดเด่นอยู่ละแต่พาร์ทของดนตรีนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะเขามาพร้อมกับซาวด์โมเดิร์นป๊อปร็อกนะคะหนักแน่นแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นดรีมป๊อปลอยๆออกมากลมกล่อมมากๆใครที่ชอบเพลงนี้หวังว่าจะได้ฟังในช่วง Flex Recommendedช่วงนี้กับ FJ Sen กันอยู่นะคะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour หมดชั่วโมงนี้เซนเจอกับทุกคนใหม่วันพรุ่งนี้ 5:00 นแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะชั่วโมงหน้า 10:45 Non Stop Music ฟังเพลงกันต่อเต็มที่นะ

0: อยู่ต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะคะในชั่วโมงหน้าและชั่วโมงต่อๆไปจนถึงช่วง Flix Talk ที่จะมีจอร์จและก็วินมาเจอกับทุกคนหลัง 20:00 วันนี้หมดเวลาของเซตแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้ 17:00 เวลาเดิมที่นี่ Flix 104.5
1: Flix Flix Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex 104.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟ

0: ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสาร

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
3: 10 เพลงฮิต
4: 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: Song
1: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song นะฮะซิงเกิลจากหนึ่งศิลปินของ Love Is Entertainment ที่ต้องใช้คำว่าเขาคนนี้เป็นแก้วเป็นแสงมากๆ Blue พงษ์ธิวัฒน์นะครับผมนี่เป็นยังไงนอกจากหน้าตาหล่อเหลาแล้วยังร้องเพลงเพราะอีกตั้งหากโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้น้องบลูนะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต

0: เย็นวันอังคารนะครับที่หลายๆคนอาจจะกำลังขับรถกลับบ้านอยู่หรืออาจจะไม่ได้ไปทำงานเลยตั้งแต่เช้าก็มีนะฮะที่แบบลากันไปเลยก็มีเหมือนกันอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาเลยไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องอะไรนะครับขอมาได้ที่แอป Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

จำไว้จากคุมอิงวรันธรนะฮะแม่แต่ละเพลงที่ปล่อยออกมายิ่งปล่อยเพลงก็ยิ่งสูงขึ้นทุกเพลงเลยทีเดียวซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่จะคอยมาดึงสติมากระชากสติหลายๆคนให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จำเอาไว้ว่าเขาไม่รักเราเขาไม่เลือกเรานะฮะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้เลยนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended ชาว Flex คนไหนจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เลยแค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินฮะที่ให้คุณเนี่ยคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.12%

0: 0% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจแน่นอนฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับถึง31สิงหานี้เลยทีเดียวรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ gsb.or.th หรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: flex next hour กับธนาคารออมสินโดย smart social bank for all lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวหลังจากเคารพธงชาตินะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วงานจากกันชาลีไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอ Jigsaw Story featuring กับโมนิก้าจักรวาลไหนแล้วก็หนุ่มกลา featuring กับส้มมารีด้วยลืมได้จริงใช่ไหมใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวกลับมาเจอกันจะหนีไปไหนนะฮะ
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: จะกลับไปดีกับเขาก็บอกซิงเกิลจากซีเวสเบคอนส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสเตย์ชูนกันอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่หลายๆคนอาจจะกำลังขับรถอยู่รถติดกันอยู่ที่ไหนรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปเรียบร้อยงวดวันที่1มิถุนายนหลายๆคนยิ้มออกหน้าบานแก้มปริกันเลยแต่ว่าหลายๆคนก็ยิ้มแห้งกันไป อย่างที่เขาบอกกันเนาะแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งดวงนี่แม่มันแข่งกันยากมากๆเลยนะฮะเรื่องของดวงเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาคืนนานมากๆเราก็มีการเสริมดวงมีการไปมงไปมูกันบ้างใช่ไหมฮะอีกหนึ่งอย่างที่สามารถเปลี่ยนดวงกันได้ที่เขาเชื่อกันก็คือการเปลี่ยนเบอร์คุณสามารถปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกันได้เลยนะครับให้ปังให้มันดังให้ดวงมันดีกับแมนการินแล้วก็แม่หมอต๊อกแต๊ก A4 คือ2คนนี้บอกเลยว่าเป็นตัวตึงในวงการโหราศาสตร์วงการเลขต่างๆของเมืองไทยเหมือนกันใครอยากดูดวงแบบนี้แบบฟรีๆนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าFlex ก็แจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ของเรายิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะกับกิจกรรม Flex Pay I love my job ครับผมก็ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยไม่น้อยเลยนะฮะรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเบอร์ดวงสตรองขึ้นมาถูกหวยโอ้โหปังมากๆเลยยังมีอีกเยอะเลยนะฮะเราแจกกันไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบอย่างเช่นคลับเตอรี่อย่างนี้ที่บัตรโซลเอาเรียบร้อยแต่ว่าเรามีแจกให้นะฮะแล้วยังมีไททันคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกมากมายเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆมีอีกเยอะแยะเลยนะฮะไปดูกันได้ในแอป Flex Connect ของเราโหลดแอปเก็บไว้สะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin มาร่วมสนุกลุ้นของรางวันทั้งหมดที่บอกไปแบบฟรีๆเลยนะฮะที่ Flex 104.5
1: 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my jobไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิวใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

AOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

หนึ่งเพลงรักในสไตล์ของ Freehand กับเมื่อถูกค้นพบ Finally She Found นะฮะที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในโลกที่มันมืดมนอยู่ในโลกที่มันเศร้าหมองแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเจอคนคนนั้นเดินเข้ามาในชีวิตมันก็จะเปลี่ยนโลกของคุณไปเลยคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะฮะขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Next Hour ใกล้จะ1ทุ่มกันแล้วซึ่งปุณบอกเลยว่าเป็นเวลาที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ2หนุ่มจอร์จกวินนั่นเองที่เราจะเจอกับ2หนุ่มแบบสดๆตรงนี้ช่วง Flex Talk นะฮะจะมาพูดถึงปาร์ตี้ริมหาดสุดฮอตกันเลยทีเดียวรอติดตามได้เลยเวลาทุ่มนิดๆเป็นต้นไปนะฮะ

0: และเชื่อว่าเราจะได้ฟังเพลงนี้แบบสดๆแน่นอนที่เธอ You're My Way จากจอร์จกวินด้วยรอติดตามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน Flex Flex Next
1: Hour พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบีห้าปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้ Flex Talk ของเราทาง Flex 104.5 นะฮะแล้วก็โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ Flex Connect ก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าผมจะชวนทุกคนนะครับมาปาร์ตี้ด้วยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้2หนุ่มบอกเลยว่าเพิ่งบินกลับมาจากสิงคโปร์แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับที่พวกเขาเคยบอกไว้เลยนะว่าการอยู่คนเดียวเวลาเจออะไรเนี่ยมันจะยากลำบากมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ยากไปหมดเลยนะฮะแต่พอทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอะไรๆมันดูจะโฟลว์ไปหมดง่ายขึ้นแล้วก็เรียกว่าแฮปปี้กันเลยนะครับผมซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การบินไปให้กำลังใจอีกฝ่ายขึ้นแสดงมิวสิกคอนจนถูกแซวว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็แค่หน้าปากซอยแม่บินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะแต่ยังรวมถึงแมจิกโมเมนต์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้สุดฮอตบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของ2หนุ่มในวันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับเขาต้องขอบคุณกันก่อนนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรากอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำต้อนรับเลยนะครับจอร์จกวินครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: พอพูดสิงคโปร์เนี่ยแฟนๆข้างนอกคือกรี๊ดกราดกันใหญ่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเนาะมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะ
2: ครับเดี๋ยวผมขอแก้ข่าวแป๊บนึงนะครับ
1: แก้ข่าวอะไรฮะ
2: ผมไปศึกษางาน
1: ไปศึกษางาน
2: ใช่ครับผมไปดูงาน
1: นะ
2: เพราะว่าวันเราเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตกันผมก็ต้องไปดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อหนึ่งก็คือดูว่าเลือดในเชิงของการเพอร์ฟอร์มต่างๆใช่ไหมเวทีเป็นยังไงแสงสีเสียงเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการเลือกแกสด้วยที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตของพวกเรา
1: อ๋อ
2: ใช่ครับเพราะว่าไปทำงานนะครับทุกคน
1: ไปทำงานแล้วไปดูใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
2: ก็ทุกใครเป็นพิเศษหรือเปล่าไปดูหลานครับ
1: ไปดูหลานด้วย
2: เพื่อนมีพ่อลูกไปเยี่ยมไปหาหลาน
1: โอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะครับให้สองหนุ่มทักทายชาวเฟล็กซ์กันหน่อยกว่ามาวันนี้นี่อยากจะให้สวมบทเป็น FJ หน่อยได้ไหมคือจริงๆเนี่ยดีเจเขาที่นี่เรียก FJ นะฮะก็แนะนำเลย FJ อะไรแล้วก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่พรีปาร์ตี้ในวันนี้ด้วยกันด้วย
2: ตอนเด็กๆผมเคยอยากเป็นอยากทำรายการวิทยุมากเลย
1: อ๋อเป็นความฝันวัยเด็ก
2: ใช่ตอนนี้ได้มีโอกาสแล
1: ้
2: ว
1: เต็มที่
3: ไหนขอลองดูหน่อยสิครับ
2: มันต้องมีเสียงเราต้องมี ยังไงดีนะ
4: สวัสดีครับผมFJ JWR นะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ถ้าอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กับพ่อหนุ่มอีกหนึ่งคนนะครับแนะนำตัวหน่อยนะครับ
3: สวัสดีครับผม FJ กวินนะครับก็วันนี้มาร่วมปาร์ตี้กันนะครับทุกคน
1: โอเคแม่รู้สึกว่าน้องๆทำได้ดีมากจนพี่แอบกลัวนิดหน่อย ว่าเก้าอี้พี่จะยังอยู่หรือเปล่าตอนนี้เกาะไว้แน่นเลยนะ
2: โอ้ไม่หรอกครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะฮะแล้วก็รวมถึง
3: ต้องพูดกัน
2: ต้องพูดเก่งมากเลยฮะ
1: เ
2: ราไม่ได้พูด
1: แต่เมื่อกี้ทำได้ดีทำได้ดีเลยนะฮะซึ่งวันนี้ชาวJG Nation คนไหนอยากมาจอยปาร์ตี้กับจอร์จโกวินนะครับแชร์โมเมนต์กันได้ผ่านแฮชแท็กของเรานะฮะ Flex 1045 X George Gowin Concert นั่นเองเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยต้องบอกว่าจากงานแฟนคอนปีที่แล้วจนล่าสุดก็คือเป็นคู่น้องใหม่ในงาน LOL ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวอีกแค่ไม่นานเนี่ยอีกแค่แบบกี่เดือนนะ
3: ไม่ถึง2เดือนแล้วคร
1: ับไม่ถึง2เดือนจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนจะไปพูดถึงจุดนั้นอยากจะให้2หนุ่มรีแคปกันก่อนกับ2งานที่ผ่านมาเป็นอะไรกันบ้างได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแล้วก็ได้ท้าทายอะไรในตัวเองบ้างไหมงานแรกเริ่มขอที่จอร์จกวิน Invisible ก่อนเลย
2: ครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้ขึ้นเวที

0: แล้วก็เพอร์ฟอร์มเป็นเหมือนเป็นใช้ก็เหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นแฟนคอนนะครับมันก็ทั้งหมด27-28เพลงสำหรับผมก็เป็นความรู้สึกที่กดดันตื่นเต้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าในช่วงแรกๆอะไรแบบนี้ครับจนถึงก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วไปทำเลยก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลแต่พอได้ทำตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็น privilege มากๆที่ได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้ครับก็แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น one of the best memory ของเราเลยในชีวิตที่ได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกได้มาเจอทุกๆคนรวมถึงทั้งคอนเซปต์เพลงอะไรต่างๆนี่ก็ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คือผมภูมิใจกับมันมากๆแบบโคตรภูมิใจเลยพี่เพราะว่าเพลงที่เราเลือกแล้วก็ทีมเลือกแล้วก็เขาเลือกมันเป็นเพลงที่เราชอบทุกเพลงเลยในบางเพลงที่บางเขามีทีมเลือกมาให้ด้วยนะครับแล้วเหมือนกวินเขาก็เลือกมาให้ผมยังไม่เคยฟังแต่สุดท้ายพอเราได้ซ้อมแล้วก็ร้องแล้วก็เพอร์ฟอร์มไปมันก็กลายเป็นโชว์ที่แบบมันสำหรับผมมันเพอร์เฟกต์มาก
1: ๆ
0: ใช
1: ่ก็เหมือนกับพอได้ขึ้นไปแล้วก็แบบใจฟูเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็แฟกต์ที่แบบมันมีครั้งเดียวอ่ะมันคือครั้งแรกแล้วก็ผมก็ก่อนขึ้นเวทีผมก็บอกมันจะไม่มีครั้งแบบความรู้สึกนี้อีกแล้วสำหรับผมเพราะฉะนั้นแบบไปเต็มที
1: ่ก็คือใส่เต็มแม็กซ์ไปเลย
0: ใส่เต็มไปเลยครับความตื่นเต้นความอะไรมันก็ความกังวลความประหม่ามันก็กลายเป็นความสนุกคือทุกก่อนขึ้นทุกเพลงก็คือเราจะใจสั่น
1: ครับ
0: แต่พอไปปุ๊บมี energy แฟนๆเอ้ยหรือว่าเราเองก็ซ้อมกันเยอะพอสมควรครับแต่ในเวลาที่ก็ไม่ได้เยอะมากประมาณเดือนครึ่งที่แบบว่าด้วยอะไรหลายๆอย่าง
2: ประมาณนั้นเราต้นช่วงนั้นเราถ่ายซีรีส์ก่อนนั้นด้วยครับแล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็เพิ่งจะเริ่มได้ซ้
1: อมแต่ก็ถือว่าออกมาพอใจไหมผลงานที่ผ่านไป
0: โอ้ผมว่ามันเพอร์เฟกต์มากสำหรับผมนะครับผมยังรู้สึกเลยว่าแบบหลังจากทำมันนั้นแล้วผมก็คิดแล้วแบบโอ้ how are we gonna top this ทำยังไงดี
1: ว่ามันแบบสุดของเราแล้วใช่ไหม
0: ใช่มันคือมันไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบในเวที่ว่าแบบเพอร์ฟอร์มิ่งนู่นนี่นั่นเราเป๊ะครับแต่สำหรับผมคือมันสนุกแล้วก็มันเราใส่เต็มที่มากๆเราไม่มีอะไรแบบเราไม่ได้ leave anything behind เลย
1: โอเคโอเคอ่ะอีกหนึ่งงานก็คือ Love Out Loud Fan Fest 2026 Heart Race ใช่ไหมให้กวินพูดถึงงานนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา
2: ครับผมก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของเราเลยก็ได้ครับเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนที่ได้ขึ้น Impact ใช่ไหม
1: Impact เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือ Impact ก็ต้องบอกว่าเป็นสเตจในฝันของศิลปินทุกคนในเมืองไทยอยู่แล้วแล้วเราก็ได้มีกลับไปขึ้นมาแล้ว
2: ก็ไม่นึกว่าแบบตอนเด็กๆก็ไม่เคยนึกว่าตัวเองจะได้ขึ้น Impact มาก่อนเพราะว่าแบบเราเคยไปหลายรอบแล้วเราเคยไปดูศิลปินคนนู้นคนนี้เล่นก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบอลังการมากๆแล้วก็พอได้ไปยืนตรงนั้นจริงๆอ่ะมันเรารู้สึกแบบฟูใจมากๆครับเวลาได้เห็นแบบทุกคนเวลาเห็นแบบคนตะโกนพร้อมกันหรือว่าเราสั่งอะไรให้เขาเวฟหรือให้เขาทำอะไร
0: เล่นเวฟด้วย
2: เราเห็นไปเยอะเราอยากลองทำบ้างอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มุมมองมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมเป็นคนดูกับคนอยู่บนเวทีมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
2: ใช่ครับก็รู้สึกว่ามันเราทำแล้วเราสนุกครับงานนั้นรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันปลดล็อกอะไรในตัวเราแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากทำนี้อีกอยากได้มีโอกาสขึ้น Impact อีก
1: มีโอกาสมอบความสุขให้กับทุกคนผ่านเสียงเพลงผ่านการแสดงของเราอีกนะฮะทีนี้มาพูดถึงคอนเสิร์ตของตัวเองที่ก็ภายในเวลาไม่ถึง1ปีก็จะมีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เชื่อว่า2คนก็รอไม่ไหวแล้วที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช่ไหมฮะรู้สึกไงบ้างอ่ะมันค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะใช่ไหมอะไร
0: เร็วมากครับ10เดือนเพราะว่าครั้งที่แล้วคือ27กันยาปีที่แล้วอันนี้28กรกฎาคมก็สำหรับผมคือรู้สึกว่าอย่างที่บอกทำไงดีให้มันได้แบบเหมือนที่ครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันสนุกกว่าเดิมให้มันมีอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นก็ยังคิดกับกวินอยู่ว่าสามารถมีอะไรเพลงอะไรบ้างเพราะว่าพอเป็นคอนฟูลคอนเสิร์ตปุ
1: ๊บ
0: ตัวสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นเพลงมันก็เยอะขึ้น
2: ก็เราตอนนี้ก็อยู่ใน process ที่กำลังเลือกเพลงกันอยู่แต่ว่าผมก็ตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่าจะมีก็รู้สึกดีใจครับดีใจมาดีใจแป๊บเดียว
1: ดีใจดีใจแป๊บเดียว
2: เพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องซ้อมเราต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าเราอยากทำอะไรเราต้องเริ่มเหมือนเริ่มลุยได้แล้วครับดีใจก็ดีใจครับแต่ว่า ันนี้ก็ถึงเวลาทำงานแล้วครับเราต้อง time to work
0: เราก็มันอยู่ใน process ของการเนี่ยครับ plan brainstorm idea อะไรต่างๆคือผมก็เตรียมพอรู้ว่ามีประกาศคอนเสิร์ตปุ๊บก็มี list เพลงไว้เลยครับlist ไว้หมดเลยพอคอนเซปต์คุยกับทีมเสร็จปุ๊บก็ list เพลงทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการคุยกับทีมว่า
2: เพลงไหนมันเหมาะใช่ไหม
0: เพลงไหนมันเหมาะทีมมันมาเป็นแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุยกันไว้ก็คือเราอยากให้มันเป็นเหมือนปาร์ตี้ที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลแต่ว่าก็อยากให้เวลาแบบเราไปเหมือนบิ๊กมอนเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมีหลายสเตจหรือว่าเราไปมิวสิกเฟสติวัลมันก็จะมีหลายสเตจแต่ละสเตจก็จะมีไวบ์แล้วก็มิวสิกที่ต่างกันแต่เราจะเอาแต่ละสเตจเนี่ยมารวมกันในคอนเสิร์ตเราเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสนุกกับเพลงต่างๆได้สไตล์ต่างๆคือจะไม่ใช่มีแค่รูปแบบเดียวแต่ก็จะเป็นรูปแบบของตัวตนของเราที่อาจจะมีที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรแต่ก็อาจจะมีอย่างอื่นที่มันเสริมขึ้นมาที่ผมกับกวินเองก็พยายามที่จะคุยกันว่าเออมีแนวไหนบ้างที่แฟนๆอาจจะอยากเห็นอะไรแบบนี้
1: เป็นอะไรใหม่ๆที่เราจะไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมก็จะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แน่นอน
0: ครับ
2: เราอยากให้มันเห็นแล้วแบบมันเฟรชเป็นอะไรที่แบบดูแปลกตาดูอ่ะเราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเง
1: ี้ยโอเคทีนี้ต้องบอกว่าทันทีที่มีการปล่อย KV โปรโมทออกมาจอร์จกวิน Heat and Beat Concert ก็คือเป็นฟิลปาร์ตี้ริมหาดฟีลแบบจอยๆเลยใช่ไหมพอแฟนๆเขาเห็นน่ะคือเขาค่อนข้างที่จะหนักใจเครียดนะว่าเฮ้แล้ว reference ในการแต่งตัวไปคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จริงๆเนี่ยมันอยู่ใน impact ในฮอลล์ที่มีแอร์หนาวๆแต่มันเป็นฟิลปาร์ตี้ฉันจะต้องแต่งตัวยังไงดีมีคำแนะนำไหมฮะ
2: ใส่ชุดว่ายน้ำเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะใส่ชุดว่ายน้ำไปเลยหรออ
2: าจจะยังไม่ได้
0: ยูเนียนฮอลล์ค่อนข้างหนาวนะโดวิน
2: ก็ผมรู้สึกว่าแค่อยากให้มันแต่งตัวที่เรามั่นใจครับแล้วก็อยากได้สีสันนิดนึง
0: โอเคปาร์ตี้
1: อย่างนี้กัน
0: ถ้าคุณอยากจะมาปาร์ตี้กับพวกเราคุณจะแต่งตัวยังไงด้วยว่าถึงเราจะเป็นทีม Heat and Beat แต่ว่าเราอยู่ในห้องแอร์เนาะเดี๋ยวไม่อยากทุกคนป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายกันก็อาจจะเป็นแบบว่าปาร์ตี้ที่แบบว่าเราอยากถ้าฉันจะมาปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นยังไง
2: แต่ลองพูดมาก็ได้เราจะเห็นรีแอคชั่นของเขาว่า
0: แต่ผมว่าเอ้ยผมก็ชอบที่กวินพูดนะเพราะว่าสีสันอยากให้มันมีความแบบสดใสอะไรแบบนี้แต่งสีนีออนให้มันแสบตาให้มันพวกผมไปเลย
1: ให้มันเด้งป๊อปเข้ามาในตาหน่อยเวลาอยู่บนเวทีจะเห็นจะชัดดีใช่ไหม
0: บลิงบลิงมาเลยครับได้หมดเลย
1: บลิงจัดมาเต็มเลยหรือบางคนจะมีไฟปาร์ตี้ติดตามเสื้ออะไรมาก็ได
0: ้ให้
1: ม
0: ัน
1: ด
0: ู
1: เป็นไฟปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะฮะ
2: ดีไหมครับยังไงดีนะไม่เอาโอเค
1: หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำตามที่กวินบอกตอนแรกใส่ชุดไปทำมาจริงๆก็พอ
0: ลองดูใส่บาร์ดโรบมาก่อนก็ได้
2: เดี๋ยวจอร์ดใส่เป็นเพื่อน
0: แบบว่าหนาๆหน่อย
1: เมื่อกี้กูบอกว่าเดี๋ยวจอร์ดใส่เป็นเพื่อน
2: ครับผม
0: ปรึกษาหน่อย
1: ถือว่าวันนี้เป็นการวอร์มเครื่องและกันเป็นการซ้อมก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตนะครับขอฟังเพลงที่เธอ Your My Way ที่เมื่อกี้เปิดไปก่อนเนี่ยแบบสดๆหน่อยได้ไหมเป็นการซ้อมวอร์มเสียงก่อน
0: ซ้อมวอร์มซะสูงเลยพี่กวินร้องก่อนลดคีย์หน่อย
1: ไหนๆและนี่คือที่เธอ Your My Way นะครับแบบสดๆจากจอร์จกับกวินครับผมไปเลย

0: นี่
1: อันนี้ลดให้กี่ที2วะ
2: น่าจะประมาณ2นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันคร
0: ับ อ๋อนี่คือลดจากออริจินอลมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะความจริงมันจะสูงกว่านี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮียได้ข่าวว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์แต่เป็นเพลงที่บอกเล่าความสัมพันธ์ของทั้งจอร์จแล้วก็กวินอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันมีความหมายยังไงกับทั้ง2คนครับเพลงนี
2: ้ผมรู้สึกว่าอาจจะความสัมพันธ์เราก็เรื่องนึงด้วยครับแต่ว่าเพลงนี้เวลาผมอยู่บนสเตจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการร้องแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยครับที่เขาแบบมันเขาเดินทางมากับเราแล้วก็Every Mile With You Love Stay True ก็ตามแบบรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันค่อนข้างจะ
0: มันก็ straight forward เลยในตัวเนื้อเพลงใช่ไหมคร
3: ับ หลายๆครั้งตอนที่มีโอกาสได้คุยกับแฟนๆเวลาแฟนไซน์หรือว่าอะไรเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะหลายครั้งที่ผมจะได้รับจากพวกเขาคือขอบคุณที่ทำให้เขาได้มารู้จักเราเพราะว่าพอเขาได้รู้จักเราทำให้รู้สึกว่าเขาอะมีความสุขในวันที่เครียดๆในวันที่ทำงานแล้วเหนื่อย

0: ได้เห็นพวกเราได้ติดตามพวกเรารวมถึงหลายๆคนที่บางทีได้ติดตามพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้มีเหมือนกำลังใจในการออกกำลังกายอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่มีความหมายมากๆเป็นเรื่องของการเดินทางที่คนหลายๆคนหรือว่าคน2คนมาเจอกันแล้วมันทำให้สิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นไปเรื่อยๆคร
1: ับ โอเคเป็นการเติมใจเติมไฟให้กันนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เวลาทางวิทยุใกล้จะหมดแล้วนะครับ1นาทีสุดท้ายให้2หนุ่มฝากงานนี้หน่อยละกันกับ George Gawain Heat & Beat Concert ครับผมเชิญเลยฮะ
0: ได้ครับก็ฝากด้วยนะครับกับ George Gawain Heat & Beat Concert นะครับจะจัดที่ Union Hall นะครับในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับอยากให้มาปาร์ตี้กับพวกเราเยอะๆรับรองว่าสนุกครบรสมีทุกสเตจมีทุกอิโมชันแน่นอนครับ
2: ครับผมแล้วก็เริ่มซื้อบัตรได้วันที่7มิถุนายนนะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับ
0: ตื่นตั้งแต่8โมงเลยนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยตามน้ำรอ 9 โมงเริ่มต่อคิวแล้วก็10โมงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ได้กดบัตรให้ได้นะครับ
1: จะได้ไปสนุกกับ2หนุ่มนะครับกับ George Gawain Heat & Beat Concert นั่นเองตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 หมดแล้วเราไปต่อกันทางออนไลน์กันเลยตามมาด้วยนะครับที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับมาต่อกันเลยนะ
3: Flex Talk โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

็มาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเหมือนเดิมเลยนะฮะยาวๆไปเลย3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดจริงๆนะครับบอกเลยว่า Flex แจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับกับกิจกรรม Flex Pay นะครับ I love my job นะฮะไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะครับบอกเลยว่าเตรียมไปฟินกันได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีบัตรคอนเสิร์ตให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลับ30นะครับ Titans Concert แล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินเกาหลีอีกมากมายเลยนะครับส่วนใครที่เป็นสายออกกำลังนะครับก็จะมีวอเชอร์ให้ไปยืดเส้นยืดสายกันนะฮะกับ Pickleball หรือว่า Tennis Simulator นะครับที่ The Lop Club Social Club ดีไซน์จัดจ้านสุดฮิปนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆให้ทุกคนได้ไปเลือกอีกมากมายเลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะแค่ดาวน์โหลดแอปFlex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆเลยนะครับจาก Flex 104.5 ครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับซิงเกิลจาก Bus Because of You I Shine นะครับกับเพลงดีใจที่ไม่มีเธอนะครับก็สำหรับใครที่ยัง move on ไม่ได้นะครับยังคิดถึงความรักครั้งที่ผ่านมาอยู่นะฮะต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลยนะฮะหากฉันตายจาก V Violet Warrior นะครับ I'm okay not okay จาก Boy Boss featuring กับ Bill Gin รวมถึงเช็คจากสามสาว Pixie ด้วยนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Flex recommended this week รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเม

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ปล่อยให้มันเป็นไปจากแว่นใหญ่นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดไปนะฮะกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแฮปปี้กันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับวันที่3มิถุนายนนะครับบอกเลยว่าใครที่มีแพลนที่จะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนนะครับวันพรุ่งนี้ทางด่วนขึ้นฟรีด้วยนะครับ3เส้นทางหลักเลยนะครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตยานะครับก็สามารถขึ้นฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่มีแพลนต้องเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถใช้บริการทางด่วนได้ฟรีด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยแจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

สำหรับใครที่หัวใจกำลังอ่อนแอนะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับ18มนุษย์ทองคำจากเพลกาวนะฮะต้นเชื่อว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยรับรองเลยว่าหัวใจแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับความรักได้อย่างดีมากๆแน่นอนเลยนะฮะจัดให้ฟังกันไปนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex like Recommended และสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับช่วง Flex Talk 1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันพฤหัสที่4มิถุนายนนะครับพบกับโฟร์ดนะฮะและซิงเกิลใหม่ที่จะมาเปลี่ยนทุกหัวใจให้อบอุ่นกันแบบสดๆเลยนะครับกับเพลงอยู่ด้วยกันนะและต่อด้วยวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับพบกับแก๊งหนุ่มๆสุดฮอตเอิร์ธมิกเฟิร์สข้าวตังบุญเปรมนะครับที่จะมาชวนทุกคนไปเจอกันในฟิลแฟนฟันปาร์ตี้คอนเสิร์ตนะครับจะแอบมีสปอยไหมอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับผ่านทางเพจFlex Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่ทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex Next Hourเหลือแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้า FJ ต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับแน่นอนที่สุดต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ yeah.

รอฟังกันได้เลยนะครับนิวซีซั่นฤดูใหม่จากดูนิวนะฮะ Unlovable จากมายรวมถึงซิงเกิลจาก Asia 7กับเพลง Loop ฉันจึงวนกลับมานะครับบอกเลยว่า FJ ต้นวนกลับมาเจอทุกคนแน่นอนชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงที่ Flex

0: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: 45 Non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เธอบอกให้ฉัน

จะจบรักครั้งนี้

0: มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดไปเลย10เพลงเพราะต่อเนื่องที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก ETC X The Parkinson นะครับกับเพลงเมื่อไรจะบอกนะครับซึ่งต้นก็จะขอบอกทุกคนตอนนี้เลยนะครับว่า Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้นะครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งบอกเลยว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: 1045 non-stop music 10

ดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket Sunsuk M District Flex 104.5

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากอิงค์วรันธรนะครับกับเพลงจำไว้นะฮะพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็ทะลุ2ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาได้ณเดชนะครับมาเล่น MV เพลงนี้นะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex like next hour. กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 4ทุ่มกับอีก56นาทีนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะฮะก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับคืนที่ดาวเต็มฟ้าจากปราโมทวิเลปนะก่อนหน้านั้นก็คือเพลงรักจากตรีแมนดาวรวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาลีด้วยนะฮะแล้ววันนี้ FJ ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK

0: ้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟ

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับ
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา

0: ียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
2: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: คลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมๆ

0: ารจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 1045 Non-stop Non-music

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชั่นจำกัด
2: ฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ประโยชน์จัดชัดทุกคำสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop music
1: 10 play hit 45 นาที

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขัตติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปร่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop music

0: คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที T-Flex 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีขติยาจักรีสมัยเปล่งสำเนียงถวายพระพรทั่วแผ่นดินไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟร็กซ์สเตชันจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: วกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหาร

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดดลเว

0: นิธิอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียงรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5